0: реклама, дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Рақами телефони доре.
4: ฟังว่าอย่างนั้นหลักเนี่ยก็คือ1รัฐบาลคงไม่กล้าออกตังเองเอางบประมาณของรัฐบาลมาออกอันนี้ไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยมาไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนั้นเที่ยวนี้จะทำไปเนี่ยคนชอบแอบชอบเงียบๆจะคนด่าจะด่าดังๆ มันจะเป็นเรื่องอย่างนั้น2 ไปล้วงเงินจากกสทช.ก็ไม่น่าจะได้ละเพราะว่าวันที่แล้ว
5: มันมีเรื่องอยู
4: ่ยังฟ้องกันอยู่นะเพราะฉะนั้นกรรมการกสช.คงไม่กล้าก็เหลือทางเดียวครับก็คือเอกชนคนนี้ถ้าเอกชนเงินเยอะๆอย่างนี้แล้วกิจกรรมมันก็ทำยากนะจะไปหวังไอ้เรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันก็คงจะไม่คุ้มเม็ดเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาเอกชนหลายๆรายโดยเพราะพวกบรรดาบริษัทที่รัฐบาลมีหุ้นเยอะๆใช่ไหมพอรู้กันอยู่ก็จะมีใคร
5: ก็มาสังสรรค์อะไรอย่างเนี้ยครับ
4: นี่ก็เป็นเรื่องวันนี้ติดตามดูครับถ้าไม่มีอะไรที่เป็นทางออกในวันนี้เลยชักจะเริ่มยุ่งละมันควรจะมีความชัดเจนพอสมควรในการประชุมครม.วันนี้นะไม่น่าเชื่อนะเรื่องแบบนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องเข้าคุยกันในครม.นะแต่ทางที่จริงแล้วผมว่าถ้ายกเลิกไอ้กฎไอ้มัสแครี่แล้วจากนี้ไปจะลงแพลตฟอร์มอะไรก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจทำไมเอกชนเขาไม่กล้าซื้อมาลง
5: ผมว่าเขามองสองแบบอะอย่างแรกคือกลัวทัวร์ลงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้า
4: คนไทยดูคุ้มกับการดูฟรีใช่ไหม
5: มันเคยมีเคสนี้ฮะช่วงนั้นผมยังทำช่องทีวีดาวเทียมอยู่ตอนนั้นผมจำได้ว่า RS Corporation เนี่ยเขาเคยได้10ยูโรแล้วเขาก็บอกว่าดูฟรีนะแต่ต้องดูผ่านกล่องเขาอะไรอย่างเงี้ยกล่องของช่อง RS ปรากฏโดนด่าเฮ้ยอะไรมันคิดตังอะไรแล้วก็มีคนไปฟ้องร้องนะเป็นเรื่องเป็นราวฮะซึ่งจริงๆโทษ RS ตอนนั้นไม่ได้เลยนะผมว่าเนี่ยประเด็นแรกกลัวทัวร์ลงสองก็คือไม่ค่อยมั่นใจว่าถ้าสมมุติโมโนเขาซื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วเอามาจ่ายลิขสิทธิ์ให้สมัครสมาชิกในการดูเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนยอมจ่ายจะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปหรือเปล่าอย่างที่บอกแล้วมันก็วนมาที่เวลาถ่ายทอดตีสอง
4: ไม่แล้วมันถึงเวลานี้ไปมันก็ล่าช้าไปแล้วจริงๆถ้าจะลงแพลตฟอร์มมันต้องเดินก็ไม่ต้องทำแคมเปญให้สมัครสมาชิกมาอะไรต่าง
5: ๆใช
4: ่มีแผนสมาชิกของ AIS ได้ลดอะไรเงี้ยนะเหมือนกับดูพรีเมียร์ผมก็ดู199อะไรเงี้ย
5: ครับ
4: ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก AIS ก็ต้องดูอะไร299นี
5: ่ครับ
4: นี่มันดูปั๊บก็จะหมดฤดูละไม่รู้ตอนระหว่างที่เขาไม่เตะเราก็ยกเลิกไปก่อนได้ใช่ไหม
5: ครับแต่แพ็กเกจมันก็มารายปีไงฮะ
4: อ๋อเราก็ต้องว่าทั้งปี
5: มันคลุมมาทั้งปีคุณไพศาลจะซื้อแยกเดือนก็ได้แต่ว่ามันแพงกว่า
4: อ๋อใช่199นี่เข้าใจว่าคุมเป็นปีเดือนละ199แต่ว่าเราก็ไปรอตอนท้ายจบฟุตบอลโลกปั๊บเดี๋ยวมันก็มาแล้วไม่หนีใช่ไหม
5: ครับใช
4: ่มันรู้สึกมันเลทไปหน่อยมันเลทไปหน่อยเพราะเลทฟุตบอลโลกไปหน่อยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยจะมีวาระสำคัญก็คือกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569ครั้งที่2ซึ่งในเนี่ยมันจะมีแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พ.ร.ก.ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจในวงเงิน400,000 ล้านบาท ซึ่งก็เห็นว่าที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นแผนเฉพาะของ200,000 ล้านที่จะเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
5: ก็คืออันที่ว่าเร่งด่วนนั่นแหละ
4: ครับคราวนี้ก็แสดงว่าถ้าวันนี้เข้าครม.ก็แสดงว่าไอ้แผนส่วน200,000 ล้านก็ยังเดินหน้าไปนะประชุมอนุมัติกู้เงิน200,000 ล้านวันในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า19พฤษภาก็ไปอนุมัติโครงการก็จะมีรายละเอียดมาว่าไอ้ส่วนของ60-40จะต้องดำเนินการอะไรยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงอะไรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงจะมีเริ่มมีออกมานะคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แสดงว่าที่ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้เขาเข้าชื่อกัน2พรรคก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์
5: ประชาธิปัตย
4: ์ยื่นให้ประธานโสภณสาลัมเพื่อส่งให้ศาลนูวินิจฉัยก็ไม่น่าจะติดขัดในส่วนของเงินกู้ 200,000 นะถ้ารัฐบาลวันนี้เอาเข้าครม.แล้วเดินหน้าต่อ
5: ครับเพราะจริงๆเขาไม่ได้ติดไอ้ 200,000 ก้อนนี้เขาติดไอ้ 200,000 ก้อนหลังไอ้ก้อนที่บอกว่าจะมาพลังงานเพื่ออนาคตอะไรเนี่ยโซล่ารูฟท็อปอะไรเนี่ยเขาติดที่ไอ้ 200,000 ล้านหลังนะก็ตอนนี้มันก็เลยเป็นแท็กติกที่ชิงเหลี่ยมเฉือนคมในเรื่องของเงื่อนเวลาอยู่คือที่พรรคฝ่ายค้านเขาไม่ยื่นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่ามันยังไม่มีการลงราชกิจจานุเบกษา
4: ครับ
5: ใช่ครับเพราะถ้าเกิดมันยังไม่ลงราชกิจจามันก็แปลว่ามันยังไม่เอาผ่านนะมันยังไม่ผ่านดังนั้นพอผ่านแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงชิงไหวชิงพริบกันตรงที่ว่ายื่นประธานเนี่ยประธานจะมีเวลาในการพิจารณาถ้าผมจำไม่ผิดนะคือ3 วัน
4: ครับ
5: 3 วันยื่นเมื่อวานก็ภายในวันที่14และ14เนี่ยมันก็คือการอภิปรายในสภาพอดีคือถ้าเกิดสมมุติส่งให้ประธานส่งศาลดีศาลน่าจะต้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะ
4: ครับ
5: ดังนั้นในการอภิปรายในสภาก็อาจจะไม่
4: ถึง14
5: ก็อาจจะต้องมีคนเสนอขึ้นมาแหละว่ารอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้เสร็จก่อน
4: เ
5: พราะว่าตรงเนี้ยก็เลยมองว่ามันก็คงจะต้องการจะมีการส่งอุ้ย2ทางอ่ะก็คือถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านมองว่ามันขัดต่อกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องอภิปรายในสภาในครึ่งหลังนี้เลยไอ้เงินก้อนหลัง 200,000 ล้านนี
4: ่ครับ
5: ครับ
4: เมื่อวานนี้วิปรัฐบาลคุณกรวีใช่มั้ย
5: คร
4: ับกรวีให้สัมภาษณ์ว่าทราบจากท่านประธานโสภณสาลัมแล้วว่ารับคำร้องจาก2พรรคฝ่ายค้านพรรคกล้าทำก็ไม่ยื่นนะน่าสนใจเขาไม่ร่วมลงชื่อรับมาแล้วเนี่ย คุณโสภณสาลัมเขาก็จะไม่บรรจุแล้วนะไอ้เรื่องพ.ร.ก.ที่จะมาให้อภิปรายแล้วก็มีมติรับรองในวันที่14เนี่ยจะเลื่อนออกไปคุณโสภณก็บอกถ้าคุณกรวีบอกว่าเข้าใจว่าก็คงจะจนกว่าศาลท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาให้มันยุติเช่นไม่รับคำร้องอันนี้ก็เร็วรับคำร้องก็ต้อง60วันอย่างน้อยไม่เกิน60วันเพราะว่ามันตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นการวินิจฉัยในเรื่องแบบนี้ศาลนูนต้องวินิจฉัยภายในไม่เกิน60 วันก็ค่อยๆมาเอาเข้าสภาอีกทีหนึ่งคราวนี้สื่อก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไอ้พ.ร.ก.เงินกู้โครงการต่างๆก็ต้องชะลอไปคุณกรวีบอกไม่ชะลอเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็เดินหน้าไปนะก็ไม่มีอะไรสะดุดอันนี้เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับวันนี้เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติในที่ประชุมครม.เขาเอาเรื่องของการกู้เงิน 200,000 ล้านมาก็แสดงว่าชัดเจนก็เดินหน้าซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าผมสังเกตมาคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยตอนยื่นเนี่ยเขาไม่ควรอธิบายชัดเลยเราติดใจเฉพาะ 200,000 หลังเรื่องแผนที่จะมายกเคลื่อนเรื่องพลังงานนะไอ้ 200,000 แรกเราไม่แตะเพียงแต่ว่าถ้าไปถึงศาลท่านดูแล้วท่านจะยกทั้งหมดเลยอันนี้เราไม่เกี่ยวท่านจะคุมไปทั้งหมดให้เราไม่เกี่ยวแต่เราเนี่ย
5: สุดท้ายมันคือพ.ร.ก.ฉบับเดียวกัน
4: เราติดใจแค่200,000หลัง
5: คร
4: ับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะหมายความว่าถ้างั้น200,000แรกถ้าเดินหน้าไปก็ไม่มีอะไรที่พรรคฝ่ายค้านเขาจะไปขัดข้องแล้วคุณกรวีก็บอกว่าข้อกฎหมายก็ทำได้แล้วเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วแต่ก็ยังนั่ง